0: าดาแต่เราคิดยิ่งทางที่นั่นเองที่ที่มีชีวิตเราcómo debe ser entre gente de paz.
1: ¿Se puede?
2: ¿Qué desea?
1: Conocer Argentina por dentro.
2: Adelante.